0: just like
1: Munn Forward Extra 88.

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ในโซเชียลตอนนี้นะเห็นใครๆก็ไปไอซ์บาร์นะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเต็มไปหมดเลยแต่รู้ไหมคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการแช่น้ำแข็งอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของไอซ์บาร์ไม่ใช่การทนหนาวให้ได้นานที่สุดค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็การฟื้นตัวของร่างกายอ่ะอย่างมือใหม่แช่น้ำเย็นประมาณ 10-15 องศาก็พอนะคะแล้วก็แช่ในเวลาสั้นๆ 2-5 นาทีค่ะส่วนใครที่อยากได้ประโยชน์มากขึ้นให้ลองทำแบบคอนทราสต์เริ่มจากซาวน่าหรือว่าแช่น้ำอุ่น 10-15 นาทีแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็น 1-3 นาทีทำสลับกันไปมา 2-3 รอบค่ะหลังทำนี่บอกเลยว่าผ่อนคลายแบบสดชื่นจริงๆนะคะไอซ์บาร์ที่ดีไม่ใช่เย็นที่สุดแต่ว่าเย็นแบบพอดีแล้วก็ทำให้ถูกเวลาเพราะลองจิวิตี้ไม่ได้แข่งกันว่าใครอึดกว่าแต่แข่งกันว่าใครดูแลร่างกายได้ยาวนานมากกว่าต่างหากค่ะ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ทร0910787777
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซีน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซีนสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอ

0: with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
3: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะสี่องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์รามและพิธีรวมมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายเชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16-19กรกฎาคมนี้บ่าย3-4ทุ่มที่วันนิมมาน

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอณัฐที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic

0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรณ์คอนบุรีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มุกดาหารติดตามเหตุเด็กอายุ11ปีขับรถชนพระทุดงมรณภาพพร้อมสั่ง3มาตรการเร่งด่วนป้องกันเหตุซ้ำด้านโอยาซาบาลเหมา2ประตูพาทีมกระทิงดูสเปนถล่มออสเตรเลีย3-0ไปพบทีมชาติโปรตุเกสในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายเจเศษไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเป็นการด่วนเพื่อติดตามเหตุเด็กชายอายุ11ปีขับรถกระบะพุ่งชนพระทุดงที่กำลังเดินทางอยู่บนถนนทางหลวงบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระภิกษุมรณภาพ10รูปและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลาย10รายรวมทั้งคฤหัสถ์โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามข้อเท็จจริงพร้อมย้ำว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่การแทรกแซงกระบวนการสอบสวนแต่เพื่อถอดบทเรียนและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยสาธารณะพร้อมสั่งการ3มาตรการเร่งด่วนได้แก่การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวผู้สูญเสียการถอดบทเรียนร่วมกับทุกหน่วยงานและการนำผลการศึกษามาปรับใช้แผนการเตรียมความพร้อมของทุกจังหวัดเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตขณะที่โอยาซาบาลเหมา2ประตูพาทีมกระทิงดูสเปนถล่มออสเตรเลีย3-0ไปพบทีมชาติโปรตุเกสในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายที่โซไฟสเตเดียมประเทศสหรัฐอเมริกาทีมชาติสเปนโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะทีมชาติออสเตรเลีย3-0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จเริ่มเกมสเปนเป็นฝ่ายครองบอลและสร้างโอกาสได้ต่อเนื่องก่อนมาได้ประตูขึ้นนำ1-0นาทีที่36จากมิเกลโอยาซาบาลจากนั้นครึ่งหลังนาทีที่66สเปนหนีเป็น2-0จากลูกมงของเปโดปอโรก่อนที่ท้ายเกมนาทีที่89โอยาซาบาลจะมายิงประตูที่2ของตัวเองปิดกล่องให้สเปนชนะไป3-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ไปพบกับทีมชาติโปรตุเกสที่เฉือนเอาชนะทีมชาติโครเอเชีย2-1ในเกมการแข่งขันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไม้สักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างที่อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวติดตามครับ

0: Forward Extra Smart Money
1: มีเรื่องที่ธนาคารไม่ได้บอกคุณตรงๆนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยที่โดนหักภาษี 15% ไปนั้นคุณมีสิทธิ์เอาคืนได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเงินฝากประจำทุกประเภทครับธนาคารจะหักภาษี 15% ออกจากดอกเบี้ยก่อนโอนเข้าบัญชีตั้งแต่บาทแรกเลยโดยถูกนำส่งสัมภาระในชื่อของคุณนะครับส่วนบัญชีออมทรัพย์มีข้อยกเว้นครับถ้าดอกเบี้ยทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาทธนาคารจะไม่หักตั้งแต่แรกกรณีนี้ก็ไม่ต้องขอคืนครับแต่ถ้าโดนหักไปแล้วให้นำดอกเบี้ยและภาษีที่ถูกหักไปรวมยื่นแบบพ.ง.ด. 90หรือ91สิ่งที่กำหนดว่าจะได้คืนเท่าไหร่ก็คือรายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนทั้งหมดไม่ใช่รายได้รวมดิบๆนะครับถ้าฐานภาษีจริงต่ำกว่า 15% ส่วนต่างนั้นก็ได้คืนครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแค่ขอหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายจากธนาคารแล้วนำไปกรอกตอนยื่นภาษีเท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: อยากให้ทุกเมนูขายดี
3: ต้องโก
4: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
3: ต้องโก
5: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
3: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

0: อนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
3: Month Forward Extra We play all the hits

0: ักษาทั่วไป line@mia.clinic
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจาก

0: m s i m u n 2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับปปส.ทลายเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติยึดของกลางเกือบ10กิโลกรัมพร้อมเตือนกลุ่มรับหิ้วระวังตกเป็นเครื่องมือขบวนการค้ายาเสพติดผิดกฎหมายร้ายแรงด้านราคาน้ำมันอัปเดตพื้นที่กรุงเทพมหานครล่าสุดเช้าวันนี้แก๊สโซฮอลปรับลดลง60สตางค์ขณะที่ดีเซลราคาคงเดิม 37.50 สตางค์ต่อลิตรเท่ากันทั้ง4สถานีบริการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยผลการปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติวานี้โดยตรวจยึดเคโรอีนเกือบ10กิโลกรัมซุกซ่อนในห่อกาแฟเสื้อกันหนาวและเสื้อผ้าไทยภายในหอพักย่านรางน้ำและรามคำแหงกรุงเทพมหานครที่เตรียมลักลอบส่งไปยังประเทศออสเตรเลียและไต้หวันจากการสืบสวนสอบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนว่าจ้างกลุ่มผู้รับหิ้วซึ่งมีทั้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนักเรียนนักศึกษาและนักท่องเที่ยวนำยาเสพติดออกนอกประเทศซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องสงสัยและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดต่อไปพร้อมกันนี้เลขาธิการปปส.ได้ย้ำเตือนประชาชนอย่ารับฝากหิ้วของจากบุคคลอื่นโดยไม่ตรวจสอบพร้อมขอให้ผู้ที่มีพัสดุต้องสงสัยนำไปแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อสถานีตำรวจใกล้บ้านหากเจ้าหน้าที่ตำรวจพบภายหลังอาจถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดต่อกันที่อัปเดตราคาน้ำมันพื้นที่กรุงเทพมหานครล่าสุดเช้าวันนี้แก๊สโซฮอล์ปรับลดลง60สตางค์ขณะที่ดีเซลราคาคงเดิม 37.50 บาทสตางค์ต่อลิตรเท่ากันทั้ง4สถานีบริการรายงานราคาน้ำมันขายปลีกในเขตกรุงเทพมหานครล่าสุดณวันที่3กรกฎาคม2569เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาจาก4ผู้ให้บริการปตท.บางจาก PT และเชลโดยราคาน้ำมันปตท.และบางจากใกล้เคียงกันแก๊สโซฮอล์95ราคา 38.85 บาทสตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E 20ราคา 33.85 บาทสตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91ราคา 38.48 บาทสตางค์ต่อลิตรและดีเซลหมุนเร็ว 37.50 บาทสตางค์ต่อลิตรขณะที่เบนซิน95อยู่ที่ 47.64 บาทสตางค์ต่อลิตรด้าน PT ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ 37.45 บาทสตางค์ต่อลิตรดีเซล 37.50 บาทสตางค์ต่อลิตรและเบนซิน 46.94 บาทสตางค์ต่อลิตรส่วนเชลแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ 37.95 บาทสตางค์ต่อลิตรดีเซล 37.50 บาทสตางค์ต่อลิตรและเชลวีพาวเวอร์มีราคาสูงแต่ระดับ 49.84 บาทสตางค์ต่อลิตรทั้งนี้ราคาดังกล่าวเป็นราคาขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการประกาศของผู้ประกอบการในเวลา 5:00 น.ของแต่ละวันประชาชนควรตรวจสอบราคาหน้าสถานีบริการอีกครั้งก่อนใช้บริการปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
6: กระทรวงยุติธรรมออกประกาศเตือนประชาชนห้ามขับรถบนไหล่ทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นเนื่องจากเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรโดยย้ำว่าไหล่ทางไม่ใช่ช่องทางจราจรทั่วไปและไม่สามารถใช้ได้แม้จะมีความเร่งด่วนก็ตามโดยการใช้ไหล่ทางหรือจอดรถบนไหล่ทางทำได้เฉพาะกรณีจำเป็นจริงเท่านั้นเช่นรถเสียเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถเคลื่อนรถต่อได้ทั้งนี้ไหล่ทางมีไว้สำหรับรถฉุกเฉินเช่นรถพยาบาลรถตำรวจและรถกู้ภัยสำหรับการเปิดเลนเองขับรถเข้าไหล่ทางเพื่อแซงคิวหรือหลีกเลี่ยงการจราจรถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายและยังซ้ำเติมปัญหารถติดจากการเบียดแย่งช่องทางผู้ฝ่าฝืนขับรถในไหล่ทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นมีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาทพร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยและทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้ฟามิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนกินอาหารเสริมผิดลำดับเท่ากับกินทิ้งจริงหรือไม่คำตอบคือบางชนิดจริงบางชนิดไม่จริงค่ะเพราะอาหารเสริมแต่ละตัวดูดซึมไม่เหมือนกันเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเช่น A D E K ควรกินพร้อมอาหารยิ่งเป็นอาหารที่มีส่วนของไขมันยิ่งดูดซึมได้ดีค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน B และ C กินตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะท้องว่างหรือมีอาหารแต่ในบางคนการกินวิตามิน C ตอนท้องว่างจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารทำให้แสบท้องขึ้นมาได้แร่ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเมื่อกินคู่กับวิตามิน C แต่แร่ธาตุเหล็กกับแคลเซียมไม่ควรกินพร้อมกันเพราะจะไปแย่งกันในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะกินอาหารเสริมนะคะว่าจำเป็นหรือไม่และหากจะกินต้องพิจารณาต่อด้วยว่าจะกินอย่างไรกินเมื่อไหร่ถึงเหมาะสมเพราะถ้าหากกินผิดเวลาผิดคู่ค่ะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้ฟามิลี่ไทม
1: ์โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซาก

0: Tree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม
1: ่มาเที่ยวเชียง

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: มันฟูดเอ็กซ์ตร้า We play all the hits
2: Love me now he loves me he holds me tight then lets me go he loves me now he loves me he holds me tight

หมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: บางที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร0828390881
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.00 วินาที
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับรัสเซียเปิดฉากโจมตีกรุงเคียฟครั้งใหญ่มีผู้เสียชีวิต27 รายบาดเจ็บเกือบ100 รายอ้างเพื่อตอบโต้การโจมตีของยูเครนขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น 1,550 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 66,450 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: อะไรดี

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: ในชีวิตเรามีรักหลายแบบทั้งรักที่ให้พลังกับเราและรักที่เรายินดีทุ่มเทเพื่อเขาครอบครัวเพื่อนงานหรือแม้แต่คนที่อยู่ข้างๆเราใช้พลังไปกับทุกความรักแต่หลายครั้งเรากลับลืมเติมพลังให้ตัวเองรักที่สำคัญที่สุดอาจต้องเริ่มจากรักตัวเองเพื่อให้เรามีพลังดูแลทุกความรักมั่นใจใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักไปให้นานที่สุด Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิต
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มเมื่อราว4ปีก่อนโดยใช้ทั้งโดรนและขีปนาวุธโจมตีต่อเนื่องตลอดทั้งคืนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27รายและบาดเจ็บอีกราว91รายเจ้าหน้าที่กรุงเคียฟระบุว่าการโจมตีดำเนินต่อเนื่องยาวนานกว่า11ชั่วโมงและสร้างความเสียหายในหลายพื้นที่รวมทั้งสถานีพยาบาลรถพยาบาลและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญขณะที่ประชาชนอีกกว่า 52,000 คนรวมทั้งเด็กหลายพันคนต้องอพยพไปหลบภัยในสถานีรถไฟใต้ดินทั่วเมืองด้านกองทัพอากาศยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธและโดรนรวมหลายร้อยลำโดยแม้จะสามารถสกัดกันได้จำนวนมากแต่จะมีบางส่วนโดดรอดเข้าทำลายเป้าหมายในกรุงเคียฟกว่า30จุดขณะที่รัสเซียระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งโจมตีเป้าหมายทางทหารเพื่อตอบโต้ยูเครนด้านยูเครนกล่าวหารัสเซียว่าจงใจโจมตีพื้นที่พลเรือนและสร้างความเสียหายต่อประชาชนอย่างรุนแรงทั้งในการโจมตีดังกล่าวส่งผลให้คลังสินค้าของสภากาชาดยูเครนถูกทำลายสูญเสียสิ่งของบรรเทาทุกข์จำนวนมากกระทบต่อภารกิจด้านมนุษยธรรมในหลายพื้นที่ขณะที่ทั้งสองฝ่ายยังคงเดินหน้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกันและกันอย่างต่อเนื่องต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น 1,550 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 66,450 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 65,450 บาทขายออกบาทละ 65,650 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,141 บาท96สตางค์ขายออกบาทละ 66,450 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น 1,550 บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือทะเลเรือในราชนาวีได้เรือทำการประมงโดยเอาทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ช่วงนี้กระแสของ longevity กำลังมาแรงนะคะอยากรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไร longevity นี่ไม่ได้หมายถึงการมีอายุยืนยาวแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆคือการมีอายุยืนยาวแบบยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ค่ะลองนึกภาพดูคนอายุ80ที่ยังแข็งแรงเดินเที่ยววิ่งได้ตีกอล์ฟได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานได้นี่ละค่ะเป้าหมายของ longevityที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีอายุ100ปีแบบติดเตียงไงแต่เราอยากจะมี health span หรือว่าช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีให้ยาวที่สุดนะคะดังนั้นเริ่มต้นง่ายๆค่ะออกกำลังกายนอนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีต่อร่างกายลดความเครียดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะจำเอาไว้ค่ะว่า longevity ไม่ได้เพิ่มแค่จำนวนปีในชีวิตแต่มันคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกปีที่เรายังอยู่ได้ค่ะ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: Facebook BNT Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Now we support Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

สวัสดีวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับมาส่งท้ายสัปดาห์กันนะฮะกับเจภัสวัตที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของนาวีสัมพันธ์ Connect กับเพลงและข่าวสารนะครับกับมื้อกลางวันของคุณฮะทานอะไรกันอยู่บ้างเอ่ยชาวเชียงใหม่วันนี้มีข่าวดีเพิ่มเติมนะฮะเขาเรียกว่าปังไม่หยุดเลยนะครับมีการสำรวจจากนักท่องเที่ยวครับ Guru Walk ครับเผยการจัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดในการเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักเดินทางสายเดียวคนที่ชอบเที่ยวคนเดียวเนาะหลังเทรนด์การเที่ยวคนเดียวก็กำลังเติบโตแล้วก็คนก็จะมาแบบแบกเป้ลุยไปในทุกๆที่อ่ะวางแผนการเดินทางเองไม่ต้องตามใจใครตามใจตัวเองแล้วก็ค้นพบสถานที่ใหม่ๆนะครับโดยล่าสุดครับจาก Guru Walk นี่แหละเขาบอกว่าเชียงใหม่ติดอันดับ16ของโลกเป็นเมืองแห่งความสงบแล้วก็เสน่ห์ที่ชวนหลงใหลนะครับเชียงใหม่คือภาพสะท้อนของความสงบผ่อนคลายเป็นเมืองหลวงแห่งภาคเหนือของไทยที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ชวนมาทั้งวัดวาอารามที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาความปลอดภัยแล้วก็ถนนคนเดินยามค่ำคืนนะครับรวมถึงสถานปฏิบัติธรรมอันเงียบสงบด้วยแน่นอนว่าอันดับ1เป็นโตรอนโตแคนาดาครับอันดับ2เป็นซานตานานะครับเอลซาวาดอร์นะครับอันดับ3เป็นซาวเปาโลบราซิลมีอันดับ4เป็นไทเปไต้หวันอันดับ5กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียด้วยแล้วก็มีกรุงเทพอันดับที่12 16ก็เป็นเชียงใหม่นะครับเป็นเมืองน่าอยู่เป็นเมืองน่าค้นหานะครับแล้วก็เสน่ห์มากมายเหลือเกินรวมถึงแน่นอนอย่างนึงก็คืออาหารอร่อยของเรานี่ทั้งประเทศเลยถูกไหม

0: เดี๋ยวเย็นนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับกับเจภัสสวัตนะครับชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้านะครับอย่าหยุดอย่าหยุด TikTok จากแคชช่ารออยู่นะฮะแฮร์รี่สไตล์กับ American Girls มีคนขอมาเยอะเลยนะครับ Ariana Grande กับ Hate That I Made You Love Me ฟังเพลงกันต่อที่มัน Forward Extra FM 88แล้วเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้นะ
1: Now We Sampan Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Run Forward Extra.

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: คลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

ของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือ

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจาเอกเดชาสมศาสตร์ครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการผลิตหวังช่วยเกษตรกรกว่า 300,000 รายสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: คุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: นายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธกส.กล่าวถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อบรรเทาต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรรายย่อยโดยโครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับความสามารถภาคการเกษตรสู่การเป็นเกษตรสมัยใหม่ตามมติครม.ในกรอบวงเงินร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทในระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสับปะหลังอ้อยยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้สามารถขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าระดับปกติของธกส.คือร้อยละ6นอกจากนี้เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการอาทิใช้พันธุ์พืชที่ราชการรับรองเป็นมาตรฐานของวิชาการเกษตรจะได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดอย่างไรก็ตามคาดว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยเกษตรกรได้มากกว่า 300,000 รายรวมไปถึงทางธกส.ก็พร้อมจะวางแผนขอขยายวงเงินกับรัฐบาลหากวงเงินเต็มและเชื่อมั่นว่าพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้จะไม่ก่อหนี้เสียมาต่อกันที่สวิตเซอร์แลนด์บทเอาชนะแอลจีเรีย2-0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ขณะที่3คู่สุดท้ายออสเตรียพบอียิปต์อาร์เจนตินาพบเคิร์ฟเวิร์ดและโคลัมเบียพบกาน่าผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายช่วงสายวันนี้ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งบทเอาชนะทีมชาติแอลจีเรีย2-0จากประตูของบริวเอ็มโบโลและแดนเอนดรอยทำคนละ1ประตูผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะรอพบผู้ชนะระหว่างโคลอมเบียหรือกาน่าสำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบ32ทีมสุดท้ายที่เหลือ3คู่คืนนี้เวลา 1:00 น.ออสเตรเลียพบอียิปต์ส่วนเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.อาร์เจนตินาพบเคิร์ฟเวิร์ดและเวลา 8:30 น.โคลอมเบียพบกาน่าทั้งนี้แฟนฟุตบอลสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ได้ทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ต29ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
6: ตำรวจไซเบอร์ออกประกาศเตือนประชาชนให้ระวังกลโกงรูปแบบใหม่หลังพบมิจฉาชีพใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ Facebook โพสต์ข้อความอ้างว่าแจกแผงโซลาร์เซลล์ฟรีเพื่อดึงดูดความสนใจและหลอกลวงผู้เสียหายจากนั้นจะชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่ม LINE พร้อมมอบหมายภารกิจกดถูกใจหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนโน้มน้าวให้ร่วมลงทุนโดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือเงินปันผลในอัตราที่สูงในช่วงแรกผู้เสียหายบางรายอาจได้รับเงินตอบแทนจริงทำให้หลงเชื่อและตัดสินใจลงทุนเพิ่มแต่ภายหลังมิจฉาชีพจะหลอกให้โอนเงินมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายไม่สามารถถอนเงินคืนได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายรวมหลายล้านบาทตำรวจไซเบอร์แนะนำให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อโพสต์แจกของฟรีที่เชื่อมโยงกับการลงทุนไม่โอนเงินเพื่อทำภารกิจหรือรับผลตอบแทนและควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง หากพบเบาะแสหรือได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงทางออนไลน์สามารถแจ้งสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn it on
7: Oh yeah
0: And let the hits keep rolling Run Forward Extra.

0: Forward Extra Smart Money
1: เพิ่งจะผ่านสิ้นเดือนมิถุนายนมาลองเปิดแอปธนาคารดูสิครับมีดอกเบี้ยเข้าไหมถ้ามีนั่นแหละครับคือจังหวะที่ธนาคารคิดให้คุณปีละ2ครั้งนั่นก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนกับสิ้นเดือนธันวาคมแต่วิธีคิดดอกเบี้ยของแต่ละบัญชีมันจะต่างกันนะครับออมทรัพย์ธรรมดาคิดดอกเบี้ยทุกวันครับตามยอดที่มีอยู่แล้วสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จ่ายถอนก่อนยังไงก็ยังได้ดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงไม่ได้หายไปไหนส่วนฝากประจำไม่ต้องรอ2รอบแบบนั้นนะครับแต่ดอกเบี้ยจะเข้าทีเดียวตอนที่ครบกำหนดสัญญาและกับอัตราที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถอนก่อนครบกำหนดเงื่อนไขแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางแห่งจะให้แค่อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แทนหรือบางแห่งฝากไม่ถึง3เดือนก็จะไม่ให้เลยครับก่อนจะเลือกว่าจะฝากประเภทไหนลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเงินก้อนนี้มีโอกาสจะใช้ก่อนครบกำหนดไหมคำตอบนั้นแหละครับที่จะบอกว่าฝากแบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากัน
0: Money Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: วังตาลโทร0910787777
1: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะ4องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์รามและพิธีรวมมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายเชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และมูรูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16-19กรกฎาคมนี้

0: กองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับอธิบดีกรมการปกครองประชุมร่วมหน่วยงานความมั่นคงชายแดนใต้พร้อมยกระดับคุมเข้มความปลอดภัยสูงสุดหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันหลายจุดสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: คำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายณรุชาโคสาวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยนายอำเภอและปลัดอำเภอจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์และรับมอบข้อสั่งการในการยกระดับมาตรการควบคุมเข้มทุกพื้นที่โดยมีพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ให้การต้อนรับณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยแม่ทัพภาคที่4เน้นย้ำการขับเคลื่อนหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยให้นายอำเภอและฝ่ายปกครองเป็นแกนกลางในการบูรณาการกำลังร่วมกับทหารตำรวจและภาคประชาชนจัดระบบเวรยามทั้งกลางวันและกลางคืนเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนใช้เทคโนโลยีสนับสนุนพร้อมส่งเสริมบทบาทผู้นำชุมชนและประชาชนให้ร่วมเป็นหูเป็นตาเช่นเดียวกับนายนรชาก็ได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่บูรณาการปฏิบัติการเชิงรุกโดยเฉพาะการปิดล้อมตรวจค้นคู่การปราบปรามยาเสพติดเพื่อควบคุมพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมผลักดันแนวทางหมู่บ้านปลอดภัยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกอำเภอโดยให้นายอำเภอและปลัดอำเภอเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่เน้นการดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจัดระบบเฝ้าระวังร่วมกับผู้นำชุมชนและภาคประชาชนให้ร่วมเป็นหูเป็นตาพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ทุกอำเภอดำเนินปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อยกระดับการควบคุมพื้นที่ให้เห็นผลอย่างชัดเจนควบคู่กับการพัฒนาในพื้นที่อำเภอชายแดนทั้ง12อำเภอเพื่อให้การแก้ไขปัญหามีความต่อเนื่องและยั่งยืนโดยเน้นให้ปัญหาจบในระดับหมู่บ้านผ่านกลไกฝ่ายปกครองเป็นสำคัญทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยผ่านสายด่วน1341เพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ให้เกิดความมั่นคงและอุ่นใจปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:41 นาทีที่ระดับ2เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:37 นาทีที่ระดับ30เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:48 นาทีที่ระดับ3เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:30 นาทีที่ระดับ20เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:32 นาทีที่ระดับ2เมตร80เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:44 นาทีที่ระดับ71เซนติเมตรจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:59 นาทีที่ระดับ3เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:14 นาทีที่ระดับ1เมตร9เซนติเมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรนอนครบชั่วโมงกับนอนมีคุณภาพต่างกันอย่างไรหลายคนคิดว่าการนอนครบ8ชั่วโมงค่ะเท่ากับมีสุขภาพดีซึ่งจริงๆไม่เสมอไปค่ะคนที่นอน8ชั่วโมงแต่หลับไม่ลึกตื่นบ่อยกรนหนักหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับแท้จริงเข้าข่ายพักผ่อนไม่เพียงพอได้โดยการนอนที่มีคุณภาพคือหลับง่ายหลับลึกหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยตื่นได้เองตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นดังนั้นถ้าใครที่ตื่นมาแล้วยังเหนื่อยงุนหงิดง่ายสมองไม่แล่นแสดงว่าเราอาจนอนไม่พอนอนไม่ดีก็ได้นะคะ โดยช่วงที่สำคัญมากคือ deep sleep หรือช่วงที่หลับลึกค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองหลั่งกรดฮอร์โมนฟื้นฟูสมองกล้ามเนื้อและระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นนอนนานนอนเยอะไม่เท่ากับนอนดีนะคะจำไว้ว่าการนอนเนี่ยต้องมีทั้งคุณภาพที่ดีและปริมาณก็คือจำนวนชั่วโมงของการนอนนั่นเองค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
4: Month Forward Extra We play all the hits

0: ือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดชี้โลกกำลังเผชิญกฎของป่าเปรียบไทยเป็นไก่ติดเดือยที่ต้องเสริมศักยภาพเพื่อป้องปรามและรักษาความมั่นคงของประเทศเผยวางยุทธศาสตร์10ปีพัฒนากองทัพให้คล่องตัวทันสมัยและพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
8: ฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
8: หวฮีโร่เซฟ
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการแถลงยุทธศาสตร์ทหารของนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหารและวิทยาลัยการทัพที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศภายใต้แนวคิดMinimum Viable Defense 2036หรือการพัฒนากองทัพไทยในอีก10ปีข้างหน้าให้มีขนาดที่เหมาะสมคล่องตัวมีขีดความสามารถเพียงพอใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและพร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่และเยี่ยมชมนิทรรศการพัฒนายุทโธปกรณ์ของกองทัพโดยมุ่งรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงในศตวรรษที่21ทั้งภัยคุกคามทางทหารแบบดั้งเดิมสงครามลูกผสมการปฏิบัติการในพื้นที่สีเทาภัยคุกคามทางไซเบอร์อากาศยานไร้คนขับปัญญาประดิษฐ์และการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศโดยมีแนวทางสำคัญ4ด้านประกอบด้วยการพัฒนากองทัพที่มีความคล่องตัวและพร้อมรบการบูรณาการปฏิบัติการร่วมทุกเหล่าทัพในทุกมิติการนำระบบไร้คนขับและระบบอัตโนมัติมาใช้ในการปฏิบัติการและการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวว่าสถานการณ์โลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตหลังสงครามโลกครั้งที่2โลกเคยยึดกฎระเบียบและความร่วมมือระหว่างประเทศแต่ปัจจุบันกลับเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงเปรียบเสมือนกฎของป่าที่แต่ละประเทศต้องเตรียมพร้อมป้องกันผลประโยชน์ของตนเองพร้อมยกตัวอย่างว่าประเทศไทยเปรียบเสมือนไก่ที่อยู่ท่ามกลางฝูงเสือสิงแม้จะไม่ใช่มหาอำนาจแต่ต้องเป็นไก่ที่แข็งแกร่งมีมิตรมีความน่าเชื่อถือและต้องเป็นไก่ชนที่ติดเดือยที่มีศักยภาพในการป้องปรามไม่ใช่ไก่ที่อ่อนแอจนตกเป็นเป้าของผู้ที่แข็งแกร่งกว่าโดยกองทัพต้องพัฒนาขีดความสามารถให้ใช้ศักยภาพที่มีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการพัฒนากองทัพจำเป็นต้องอาศัยจินตนาการควบคู่กับการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพราะไม่มีแนวคิดใดผิดหรือถูกหากสามารถนำไปสู่การปฏิบัติและตอบโจทย์ความมั่นคงของประเทศได้พร้อมผลักดันให้กำลังพลรุ่นใหม่ร่วมกำหนดทิศทางกองทัพในอนาคตนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังกล่าวถึงบริบทด้านความมั่นคงของโลกว่าแม้สงครามขนาดใหญ่จะยังไม่เกิดขึ้นในภูมิภาคไทยแต่ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญการแข่งขันในรูปแบบใหม่ทั้งสงครามการค้าการปิดกั้นเทคโนโลยีการแข่งขันด้านทรัพยากรและพลังงานจนต้องตั้งคำถามว่าโลกอาจเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3ในมิติที่แตกต่างจากอดีตแล้วหรือไม่ปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
10: กระทรวงยุติธรรมแนะนำกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนโดยระบุว่าการขับรถปาดหน้าเข้าข่ายการขับรถโดยประมาทหรือหวาดเสียว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นถือเป็นการกระทำที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ตามมาตรา43วงเล็บ4ห้ามผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวและหากฝ่าฝืนตามมาตรา157มีโทษปรับตั้งแต่400ถึง 1,000 บาททั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนขับขี่ด้วยความระมัดระวังมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: สำหรับ Longevity Trend ในปี2026นี้นะคะเทรนด์แรกต้องขอแนะนำ Exercise Snacks ค่ะไม่ได้หมายถึงการกินขนมนะคะแต่หมายถึงการออกกำลังกายทีละสั้นๆ 1-5 นาทีแต่หลายๆรอบต่อวันค่ะเช่นการเดินขึ้นบันไดเดินหลังอาหารสัก 5-10 นาทีหรืออาจจะ Squat ระหว่างการทำงานก็ได้นะคะเทรนด์ที่2คือ Zone 2 Training ค่ะเป็นการคาร์ดิโอเบาๆเช่นเดินเร็วเดินชันวิ่งชิลปั่นจักรยานเอาที่แบบยังพูดคุยได้ค่ะนี่คือการลงทุนให้หัวใจแข็งแรงและเทรนด์สุดท้ายก็คือการ recovery ค่ะเมื่อก่อนเน้นซ้อมหนักอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ต้องควบคุมคุณภาพการนอนให้ดีมีการไปทำ ice bath นะคะมีการจัดการเรื่องของความเครียดนะคะสรุปง่ายๆ longevity trend ในปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นอายุยืนแบบมีคุณภาพด้วยค่ะ
0: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

ม่เกคูเซเว่น SSS PSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอโมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร05

0: ปากผมสวยครบจบที่อนาสตาเซีย
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นจมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรอนคอนบุรีครับกองบัญชาการกองทัพไทยนำคณะผู้สังเกตการอาเซียนลงพื้นที่ชายแดนตราดตรวจสอบผลกระทบจากการสร้างเขื่อนอันตรกรของภาคเอกชนกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
11: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
12: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พลอากาศตรีชิดพลก่อกิจสัมมากุลผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์กรมข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทยได้นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยเดินทางลงพื้นที่จังหวัดตราดโดยเริ่มจากการลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนอันตรกรของภาคเอกชนกัมพูชาที่ส่งผลกระทบต่อชายฝั่งทะเลของประเทศไทยโดยมีนาวาโทคุณวุฒิรุ่งรัศมีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่182ร่วมให้ข้อมูลจากนั้นคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยได้เดินทางสำรวจพื้นที่หลักเขต73ที่กั้นเขตแดนไทยกัมพูชาบริเวณบ้านหาดเล็กรวมทั้งเขื่อนอันตรกรที่อยู่ใกล้เคียงกันจากนั้นคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยได้เดินทางไปยังศาลาราชการลุนสภากาชาติไทยบ้านเขาล้านเพื่อชมนิทรรศการพร้อมวิดีโอบรรยายประวัติการก่อสร้างศูนย์ราชการลุนสภากาชาติไทยเขาล้านที่เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่26พฤษภาคมพ.ศ.2522ตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชานับแสนคนที่หนีภัยสงครามในประเทศกัมพูชาเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทยเป็นเวลานานกว่า7ปีโดยศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพได้ปิดศูนย์เมื่อวันที่4กรกฎาคม2529จากนั้นคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยได้เดินทางไปยังชุดควบคุมทหารพลานนาวิกโยธินที่3รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับทุ่นระเบิดพร้อมทั้งดูหลักฐานทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและทุ่นระเบิดแสวงเครื่องหรือ IDE ที่ทหารนาวิกโยธินสามารถเก็บกู้ได้ตามแนวชายแดนด้านจังหวัดตราดในช่วงวันที่18ธันวาคม2568ถึงวันที่17กุมภาพันธ์2569สามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดได้รวมทั้งสิ้น186ทุ่นสำหรับคณะผู้สังเกตการอาเซียนที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนจำนวน3ประเทศได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์รวมทั้งสิ้น9รายโดยคณะได้มีโอกาสลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินสถานการณ์ตามแนวชายแดนเพื่อรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์จากพื้นที่จริงนำสู่การจัดทำรายงานที่สะท้อนภาพความเป็นจริงอย่างรอบด้านซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการเตรียมความพร้อมหากมีการประชุมคณะกรรมการร่วมเขตแดนหรือ JBC หรือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ในอนาคตต่อไปปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดวงที่ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:31 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:05 น. ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:52 นจุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงที่ตกวันนี้เวลา 18:48 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:14 นและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงที่ตกเวลา 18:50 นขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 5:55 นและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: มีเรื่องที่ธนาคารไม่ได้บอกคุณตรงๆนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยที่โดนหักภาษี 15% ไปนั้นคุณมีสิทธิ์เอาคืนได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเงินฝากประจำทุกประเภทครับธนาคารจะหักภาษี 15% ออกจากดอกเบี้ยก่อนโอนเข้าบัญชีตั้งแต่บาทแรกเลยโดยถูกนำส่งสัมภาระในชื่อของคุณนะครับส่วนบัญชีออมทรัพย์มีข้อยกเว้นครับถ้าดอกเบี้ยทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาทธนาคารจะไม่หักตั้งแต่แรกกรณีนี้ก็ไม่ต้องขอคืนครับแต่ถ้าโดนหักไปแล้วให้นำดอกเบี้ยและภาษีที่ถูกหักไปรวมยื่นแบบพ.ง.ด. 90หรือ91สิ่งที่กำหนดว่าจะได้คืนเท่าไหร่ก็คือรายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนทั้งหมดไม่ใช่รายได้รวมดิบๆนะครับถ้าฐานภาษีจริงต่ำกว่า 15% ส่วนต่างนั้นก็ได้คืนครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแค่ขอหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายจากธนาคารแล้วนำไปกรอกตอนยื่นภาษีเท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ที่นิมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้
2: อ
1: ยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: ินิมานซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
3: Monthly

0: We'll be right back with more hits.
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: 0242-242-888เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะสี่องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์ราบและพิธีรงมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายณ์เชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16-19กรกฎาคมนี้บ่าย 3 ถึง 4 ทุ่มที่วันนิมมาน
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซีน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซีนสิ
1: ใต้ตาลึกดูมองคล้ำ
2: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสักกาเดช
3: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
4: Yay!
3: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ม
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 น. 0 วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับทัพเรือภาคที่2รับมอบของกลางจากด่านศุลกากรปาดังเบซาจังหวัดสงขลาเปลี่ยนทรัพย์สินแผ่นดินเป็นสาธารณประโยชน์สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่พี่น้องประชาชนสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ทัพเรือภาคที่2รับมอบของกลางจากด่านศุลกากรปาดังเบซาจังหวัดสงขลาเปลี่ยนทรัพย์สินแผ่นดินเป็นสาธารณประโยชน์สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่พี่น้องประชาชนผู้สื่อข่าวมีรายงานครับ
4: พลเรือตรีชัยยุทธคลังเงินเสนาธิการทัพเรือภาคที่2เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2รับมอบของกลางที่คดีถึงที่สุดและตกเป็นของแผ่นดินจากด่านศุลกากรปาดังเบซาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาก่อนนำสิ่งของเหล่านี้มาสร้างประโยชน์สูงสุดในทางราชการและสาธารณะต่อไปสำหรับสิ่งของที่กองทัพเรือได้รับมอบในครั้งนี้เป็นของกลางจากคดีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2560ประกอบด้วยยาจุดกันยุง 1,452 กล่องประทัดลูกบอล470ถุงและถุงมือยางจำนวน198กล่องสำหรับการรับมอบสิ่งของในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือการบูรณาการทรัพย์สินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยทัพเรือภาคที่2จะนำสิ่งของเหล่านี้ไปจัดสรรการใช้งานในภารกิจของกองทัพรวมถึงการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเช่นการใช้ถุงมือยางในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสนับสนุนยาจุดกันยุงให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานภาคสนามตามแนวชายแดนอย่างคุ้มค่าที่สุดปราชญ์ศิรินทร์พงปันแก้วรายงาน
3: ต่อที่กรมศิลป์บูรณะเรือพระที่นั่งและเรือพระราชพิธีเตรียมความพร้อมขบวนพระยุหยาตราชลมารคพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมความวิจิตรงดงามของเรือได้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีกรุงเทพมหานครกรมศิลปากรโดยสำนักช่าง10หมู่ดำเนินการบูรณาการเรือพระที่นั่งและเรือพระราชพิธีณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีกรุงเทพมหานครทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำหรับการดำเนินการบูรณะเรือพระที่นั่งและเรือพระราชพิธีในครั้งนี้สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้มุ่งให้เรือทุกลำมีความสมบูรณ์สง่างามสมพระเกียรติและมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอย่างปลอดภัยสะท้อนถึงพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าและความวิจิตรของภูมิปัญญาช่างไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานทั้งนี้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้ที่สนใจสามารถเข้าศึกษาประวัติศาสตร์และชื่นชมความงดงามของเรือพระที่นั่งและเรือพระราชพิธีได้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีริมคลองบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและมรดกอันล้ำค่าของชาติไทยปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไม้สักที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนส่งผลทำให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกนรคภาคเหนือและนรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ขอให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนเครียดสะสมทำให้แก่เร็วจริงหรือไม่คำตอบคือจริงค่ะและไม่ใช่แค่รู้สึกแก่นะคะแต่ร่างกายแก่เร็วขึ้นจริงในระดับเซลล์เลยเพราะเมื่อเราเครียดเรื้อรังนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายอย่างเรื้อรังเพิ่มการเกิดสารอนุมูลอิสระและเร่งการเสื่อมของเซลล์และการทำลายเซลล์ผลที่เห็นได้ชัดคือหน้าโทรมผิวหมองใจสั่นนอนหลับยากไขมันสะสมง่ายอ้วนง่ายภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่ายขึ้นป่วยง่ายขึ้นสมองล้าสมาธิแย่ความจำลดลงค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าความเครียดเรื้อรังนั้นนะคะเปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งค่ะทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นถ้าจะให้ดีต้องมาสังเกตว่าคนในบ้านของเราเครียดหรือไม่นะคะหลายครั้งค่ะพวกเขาอาจจะตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแต่แท้จริงร่างกายบันทึกไว้หมดแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศในการบริหารจัดการความเครียดในครอบครัวนะคะเช่นชวนกันเดินเล่นคุยกันหลังอาหารชวนกันทำสมาธิค่ะจำไว้ว่าการชะลอวัยนั้นไม่ใช่แค่การใช้ครีมหรือว่าการกินวิตามินนะคะแต่คือการรู้ทันความเครียดและบริหารจัดการความเครียดให้เป็นค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18 นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับอธิบดีปภ.กำชับหน่วยงานติดตามพายุไมซักย้ำหน่วยงานต้องพร้อมทั้งคนระบบและเครื่องจักรเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่มีความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: Greater Carbon 2 สีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: ายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของปภ.ส่วนกลางเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่มีความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้โดยให้ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีหน้าที่อำนวยการวิเคราะห์ติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศให้บุคลากรห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องใกล้ชิดรวมทั้งกำชับการทำงานของสายด่วนนิรภัย1784ให้รับข้อมูลประสานการปฏิบัติตามพื้นที่กระบวนการอย่างรวดเร็วเพื่อให้การรับแจ้งเหตุและประสานการปฏิบัติในพื้นที่มีความคล่องตัวทันต่อสถานการณ์สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดติดตามข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อรายงานกลับมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากคาดว่าสถานการณ์จะกระทบต่อประชาชนให้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนเซลล์บอดแคสต์รวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์อื่นๆที่อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงอาทิอุบัติเหตุทางท้องถนนอุบัติภัยหรือภัยอื่นๆอันมีผลกระทบต่อประชาชนเพื่อดูแลความปลอดภัยในทุกมิติปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
9: กระทรวงยุติธรรมออกประกาศเตือนภัยประชาชนให้ระวังการหลอกลวงในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่โดยย้ำว่าแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่การลงทุนแต่เป็นความเสี่ยงและภัยร้ายที่มักจู่โจมผู้ที่ต้องการรวยทางลัดพร้อมเผย8วิธีการล่อลวงที่มิจฉาชีพนิยมใช้เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองประกอบด้วยการใช้คนใกล้ชิดเป็นผู้ชักชวนแอบอ้างชื่อคนดังเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือใช้คำโฆษณาสวยหรูเสนอให้ลงทุนเงินเริ่มต้นน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติสร้างโปรไฟล์หรูหราจัดฉากอบรมหรือสัมมนาขนาดใหญ่ให้ดูน่าเชื่อถือและใช้คำพูดกดดันให้รีบตัดสินใจหากพบพฤติกรรมเหล่านี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นแชร์ลูกโซ่พร้อมเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อรีบโอนเงินหรือเข้าร่วมการลงทุนใดๆโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพขอให้ทุกคนร่วมกันเฝ้าระวังและช่วยกันแจ้งเตือนคนรอบข้างหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่เพื่อร่วมสกัดการหลอกลวงและป้องกันความสูญเสียของประชาชนและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

macamkan. Listen to Munford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, munford.com. คลื่นลูกใหม่ Connect.ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Munford Extra

0: เหมือนเขานัดเราทุกเย็นเลยนะครับแล้วยิ่งวันนี้เป็นเย็นวันศุกร์ด้วยนะครับคุณฝนเขาก็ไม่ทำให้เราผิดหวังจริงๆเป็นยังไงกันบ้างครับชุ่มฉ่ำกันดีไหมฮะกับเย็นวันศุกร์นะครับสวัสดีทักทายกันกับชาวมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเฟรม88ด้วยนะครับเจภัสวัตรายงานตัวแล้วกับเพลงสากลดีๆที่นี่นะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณแล้วก็มาส่งคุณเดินทางกลับบ้านไปด้วยกันหวังว่ารถจะไม่ติดมากหวังว่าเพื่อนที่นัดจะไม่ต้องรอนานเนาะกับเย็นวันศุกร์นะครับแล้วก็เป็นศุกร์ต้นเดือนด้วยอยู่ด้วยกันกับเจนะครับอยากฟังเพลงอะไรช่วยกันเลือกช่วยกันบอกแล้วก็จะพยายามจัดเพลงสากลที่คุณคิดถึงที่คุณอยากฟังให้โดนใจมากที่สุดด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับเพลงนี้หลายๆคนร้องตามได้แน่ๆนะฮะนี่คือ Brosis กับ I Believe ครับ
1: You know some people just don't know what I'm talking about but I know you understand

0: เพื่อนรักของสาวๆนะครับกับ Chanel นั่นเองนะครับ Tyler ฮะที่มันโฟด Extra FM 88นะครับแหมบางทีเนี่ย 10% อาจจะฟังดูไม่เยอะใช่ไหมคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าโปรแกรมที่คุณอยากจะทำราคาหลักพันเนี่ยนั่นก็คือเงินในกระเป๋าที่เก็บไว้ได้จริงๆนะครับไวเชอร์ส่วนลดจาก KC Clinic ใช้ได้กันนะฮะสำหรับ Botoxฟิลเลอร์เมโสอัลตราฟอร์เมอร์โอลิจิโอและอัลตราพรามอันนี้เป็นส่วนลดที่แบบว่าแจกให้คุณเลย2รางวัลนะครับจาก KC Clinic นะฮะใครอยากจะทำหัตถการเหล่านี้อย่างที่บอกไปอยู่แล้วรีบเลยครับรีบเลยมีสิทธิ์มาแจกให้นะครับสำหรับ 10% ตรงนี้พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยKC Clinic นะครับส่งมาที่ LINE @manforward ได้เลยนะฮะมีให้2สิทธิ์เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นรีบส่งเข้ามานะครับย้ำอีกที88เว้นวรรคตามด้วย KC Clinic ส่งมาที่ LINE @manforward นะ
1: manforward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ในโซเชียลตอนนี้นะเห็นใครๆก็ไปไอซ์บาร์นะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเต็มไปหมดเลยแต่รู้ไหมคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการแช่น้ำแข็งอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของไอซ์บาร์ไม่ใช่การทนหนาวให้ได้นานที่สุดค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็การฟื้นตัวของร่างกายอ่ะอย่างมือใหม่แช่น้ำเย็นประมาณ 10-15 องศาก็พอนะคะแล้วก็แช่ในเวลาสั้นๆ 2-5 นาทีค่ะส่วนใครที่อยากได้ประโยชน์มากขึ้นให้ลองทำแบบคอนทราสต์เริ่มจากซาวน่าหรือว่าแช่น้ำอุ่น 10-15 นาทีแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็น 1-3 นาทีทำสลับกันไปมา 2-3 รอบค่ะหลังทำนี่บอกเลยว่าผ่อนคลายแบบสดชื่นจริงๆนะคะไอซ์บาร์ที่ดีไม่ใช่เย็นที่สุดแต่ว่าเย็นแบบพอดีแล้วก็ทำให้ถูกเวลาเพราะลองจิวิตี้ไม่ได้แข่งกันว่าใครอึดกว่าแต่แข่งกันว่าใครดูแลร่างกายได้ยาวนานมากกว่าต่างหากค่ะ
1: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
3: เสียงชัดไม่มีซาก

0: ดี๋ยวส่งไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันตอน1ทุ่มนะครับแล้วก็ทุ่มถึงทุ่มครึ่งฟังรายการจากทางสถานีแต่ใครอยากฟังเพลงกันต่อไม่ขัดอารมณ์กันนะครับคลิกเลย live.man/extra.com มาออนไลน์กันได้อาวู้กันหน่อยนะฮะ DNCE กับ Toothbrush ครับSabrina Carpenter นะครับกับ When Did You Get Hard และเจอคนนี้กับ Olivia Rodrigo นะครับกับ Drop Deadอยู่ด้วยกันที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88กับเจพัสวัตฟังกันต่อนะ
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Stay with us and we'll be right back with more hits มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า

0: เดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังอ่ะ
2: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมไมแล้วคุ้มสะใจแบบ
3: โอ้ my god
2: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยไม่คุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย mybynt.com
4: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
5: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
6: ์ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
7: โดยธีรธรรมมนตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777และดร.ซีนคลินิก
8: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
7: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร0828390881

0: jangkat.
1: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

0: Thursday.
1: วันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับแต่ผ่านไปเพลงนี้จากเจสกลินนี่คือ Thursday นะครับหลายๆคนก็ชอบวันที่แตกต่างกันไปบางคนชอบวันพุธบางคนชอบวันศุกร์บางคนชอบวันเสาร์อาทิตย์นะฮะแต่จะเป็นวันไหนที่นี่มัน Forward Extra FM 88เนี่ยมีเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่อยากจะทำให้สังคมนี้ดีขึ้นนะครับสำหรับมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ดรีฟเฟมแปดแปดเราอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระจายข่าวสารประชาสัมพันธ์นะครับสิ่งดีๆครับจากบริษัทหรือว่าองค์กรการกุศลใดๆที่มีข่าวสารที่จะอยากจะให้ประชาสัมพันธ์นะฮะส่งข้อความประชาสัมพันธ์ของคุณมาได้เลยพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยข้อความข่าวนะครับหรือว่าเบอร์ติดต่อกลับเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นกระบอกเสียงที่ดีให้นะครับช่วยให้สังคมชาวเชียงใหม่มีแต่สิ่งดีๆเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับตอนนี้ไปฟังงานใหม่ของ Gracie Abrams กันหน่อยที่คุณอยากฟังกันและนี่คือ Hit the Wall ครับ

0: มือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังใครที่อยากขอเพลงอะไรพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งมาที่ LINE @ manforward นะครับแล้วก็ทวงเพลงกันได้ด้วยเดี๋ยวเจเปิดให้แน่นอนอีกครึ่งชั่วโมงอยู่ด้วยกันในชั่วโมงหน้าเนาะมีคนอยากฟัง Adele นะครับกับ Send My Love to Your New Lover นะฮะช่วงนี้เธอก็กำลังพักผ่อนใช้เงินอยู่นะครับIt's time นะครับจาก Imagine Dragon ที่คุณคิดถึงด้วยแล้วก็ Rain Me In นะฮะ Sam Fender featuring กับ Olivia Dean ที่มัน Forward Extra FM 88นะครับเดี๋ยวกลับมาฟังเต็มๆกันนะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits.
2: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่ 20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่ 20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
3: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนค

0: ได้เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามจำนวน8รูปเวลา 11:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดประยูรวงศาวาสเวลา 17:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดบทต่างๆอาทิบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการบทพระธาตุกถาบทพระกถาวัตถุบทพระยมกะบทสวดพระธรรมใหม่ใช้ทำนองกะทำนองเลื่อนและทำนองลากสุงส่วนพระพิธีธรรมจากวัดประยูรวงศาวาสสวดบทนมัสการใช้ทำนองเลื่อนเวลา 19:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายรินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษโดยตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
5: ชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บ ไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลยชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

Imagine Dragons นะครับกับ It's Time นะครับแล้วก็ได้เวลาดีๆนะครับสำหรับสุดสัปดาห์นี้ซึ่งข่าวลือออกมาเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับการแต่งงานของ Taylor Swift นะครับที่เจเคยมาเล่ารายงานไปก่อนหน้านี้ซึ่งก็บอกว่าจะเกิดสุดสัปดาห์นี้แหละนะฮะเพราะว่ามันข่าวลือมันแรงมากอะคุณผู้ฟังแล้วก็จะไปจัดกันที่ Madison Square Garden ด้วยเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับเป็นสถานที่ที่เขาเลือกกันแล้วก็มีเบาะแสว่าเอ๊ะมีรถบรรทุกเนี่ยหลายๆคันขนย้ายหญ้าของตกแต่งขนาดใหญ่รวมถึงมิเรอร์บอลเข้าไปติดในบริเวณนั้นนะครับแล้วก็มีการปิดพื้นที่ขอยื่นอนุมัติปิดถนนในบริเวณดังกล่าว 2-4 กรกฎาคมนะครับซึ่งมันก็เนี่ยพรุ่งนี้แล้วเนาะน่าจะเกิดขึ้นสำหรับงานแต่งงานของคู่รักระดับโลกนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครออกมาคอนเฟิร์มอะไรใดๆเลยเป็นความลับมากๆเดี๋ยวต้องรอดูกันจริงๆนะครับว่าเดี๋ยวพอถ้ามันมีงานขึ้นจริงๆเนี่ยยังไงเดี๋ยวมันเป็นข่าวขึ้นมาอยู่แล้วนะครับก็ยินดีแล้วก็อวยพรให้กับความรักของทั้งคู่ด้วยนะครับ

0: หมดเวลาแล้วจ้าวันนี้นะครับสำหรับมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88ฟังเพลงกันต่อนะครับยาวๆไปเลยแล้วก็มีความสุขกับวันเสาร์อาทิตย์ด้วยพรุ่งนี้เจอกันนะฮะกับเจพัสวัตครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้า

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: แม้ยอดเงินในบัญชีจะบวกขึ้นทุกปีแต่เงินของคุณอาจจะกำลังลดลงอยู่ก็ได้เงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นทุกปีนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมีแนวโน้มบวกสะสมครับของจะแพงขึ้นเรื่อยๆโดยภาพรวมเงินที่ทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยจึงซื้อของได้น้อยลงโดยไม่รู้ตัวดูตัวอย่างง่ายๆครับฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 0.5% แต่เงินเฟ้อปี2026เนี่ยอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.5 ผลตอบแทนจริงจะติดลบ 1-2% ทันทีเงิน 100,000 บาทเหมือนกันแต่อาจจะมีค่าน้อยลงอยู่ที่ 98,000 บาทถึง 99,000 บาทก็ได้นะครับแล้วจะทำยังไงต่อดีก็แบ่งเงินเป็น2ก้อนก็พอครับก้อนแรกเนี่ยถือว่าเป็นเงินฉุกเฉินสามารถเอามาใช้ได้ภายใน 3-6 เดือนข้างหน้านี้เราจะเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ตามเดิมส่วนก้อนที่2ไม่ได้ใช้ในระยะสั้นก็สามารถเอาไปลงทุนหรือว่าไปฝากประจำดูผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อนั่นเองครับเรื่องการเงินไม่ได้มีแค่คำถามว่าจะหาเงินเพิ่มยังไงแต่มีคำถามที่สำคัญกว่าคือเงินที่เก็บไว้อยู่นั้นจะป้องกันไม่ให้หายไปเงียบๆได้อย่างไรครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra We play all the hits
3: Love me now he loves me he holds me tight then lets me go he loves me now he loves me he holds me tight

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: yeah!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิติยภัทรล้อมฉิมพรีค่ะรัฐบาลยกระดับมาตรการความปลอดภัยสนามบินสกัดยาเสพติดใช้หลักซีโร่ทรัสต์ตรวจทุกคนเท่าเทียมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
11: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
12: Greater Carbon 2สีเทา
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ศุลกากรสำนักงานปปส.บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้กำหนดมาตรการเข้มงวดร่วมกันโดยจะใช้หลักซีโร่ทรัสต์ไม่ยกเว้นการตรวจค้นแก่บุคคลใดไม่ว่าจะเป็นลูกเรือกัปตันพนักงานสายการบินหรือผู้ปฏิบัติงานในสนามบินทุกคนต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปนอกจากนี้ยังเพิ่มความถี่ในการใช้สุนัขตำรวจ K9 ตรวจค้นเที่ยวบินขาเข้าและขาออกโดยเฉพาะเส้นทางที่มีความเสี่ยงพร้อมเพิ่มการคัดกรองซ้ำบริเวณประตูขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินที่ต้องใช้มาตรการพิเศษรวมถึงเข้มงวดการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและสารเสพติดของบุคคลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมของสนามบินและเสริมการประสานงานด้านข่าวกรองระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและป้องกันการกระทำความผิดทั้งนี้รัฐบาลจะพัฒนาระบบตรวจค้นด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งการใช้ข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าระบบไบโอเมตริกการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการอบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถรับมือกับรูปแบบการลักลอบขนยาเสพติดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงคราม ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามค่ะ

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนกินอาหารเสริมผิดลำดับเท่ากับกินทิ้งจริงหรือไม่คำตอบคือบางชนิดจริงบางชนิดไม่จริงค่ะเพราะอาหารเสริมแต่ละตัวดูดซึมไม่เหมือนกันเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเช่น A D E K ควรกินพร้อมอาหารยิ่งเป็นอาหารที่มีส่วนของไขมันยิ่งดูดซึมได้ดีค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน B และ C กินตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะท้องว่างหรือมีอาหารแต่ในบางคนการกินวิตามิน C ตอนท้องว่างจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารทำให้แสบท้องขึ้นมาได้แร่ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเมื่อกินคู่กับวิตามิน C แต่แร่ธาตุเหล็กกับแคลเซียมไม่ควรกินพร้อมกันเพราะจะไปแย่งกันในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะกินอาหารเสริมนะคะว่าจำเป็นหรือไม่และหากจะกินต้องพิจารณาต่อด้วยว่าจะกินอย่างไรกินเมื่อไหร่ถึงเหมาะสมเพราะถ้าหากกินผิดเวลาผิดคู่ค่ะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได
0: ้ Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Month Forward Extra. We play all the hits.
4: Forever, don't you know that you are love itself? You are love itself.
0: Hit music.
5: Ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch.
0: Hit music.

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตลเลตไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: LINE แอดแม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: บางที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com หมุยคำเปิ้นมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
1: ้อ๋อยัง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับสทช.เร่งยกระดับบริหารจัดการน้ำด้วย AI และ Big Data รับมือความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศและความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นเดินหน้า4มาตรการสำคัญทั้งระบบเตือนภัยลดผลกระทบอุทกภัยภัยแล้งและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศขณะที่กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าสร้างการรับรู้สถานศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศเฟ้นหาศิลปินรุ่นใหม่สมัครเข้าประกวดเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยครั้งที่3ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนขณะที่ประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการขยายตัวของเมืองภาคอุตสาหกรรมและความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้การบริหารจัดการน้ำในอนาคตจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการทั้งด้านนโยบายข้อมูลเทคโนโลยีและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสทนช.จึงเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ Big Data เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรน้ำการบริหารความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้งรวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลน้ำให้เชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันเพื่อสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของประเทศในระยะยาวสำหรับแนวทางสำคัญที่ต้องเร่งพัฒนามี4ด้านได้แก่การยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยและบริหารสถานการณ์น้ำการลดความเสียหายจากภัยพิบัติการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ตลอดจนการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ทั้งนี้การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับความมั่นคงด้านน้ำสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยในอนาคตปิดท้ายกันที่กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าสร้างการรับรู้สถานศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศเฟ้นหาศิลปินรุ่นใหม่สมัครเข้าประกวดเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยครั้งที่3ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การสนับสนุนโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยครั้งที่3ประจำปี2569โดยสำนักพระคลังข้างที่ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงเพราะเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมทักษะชีวิตความมีวินัยความรับผิดชอบความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และปลูกฝังความรักในศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้พร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานด้านการศึกษาทั่วประเทศประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับการแข่งขันแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่เพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทพร้อมโอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงและเป็นศิลปินในค่ายเพลงระดับประเทศโดยผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน18ปีหรือกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการโดยสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ทาง Facebook เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

0: เดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: Wintry City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะWintry City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชาร์จพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintry City Resort เชียงใหม่มาที่

0: ใหม่ J7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์ J-Kuris เชียงใหม่โทร053-242-888
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารัก
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ดถอยมือถือใหม่
1: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูยัง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู่
3: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
0: ครบปุ๊บเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี
1: ้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
0: เครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
1: เอามาลดเพิ่มได
0: ้แล้วลดอีก
3: อยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
2: ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่

0: Facebook เบียนทีเมคโฮม
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวม

0: บุ๊ก B&T Make Home
1: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะ4องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์รามและพิธีรวมมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายณ์เชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16-19กรกฎาคมนี้บ่าย 3-4 ทุ่มที่วันนิมมานอุ๊ย

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com No filler, just killer hits. Woo! Mun Forward Extra. Music non-stop.

0: ีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

0: Research Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสส

0: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: ชื่น

0: was just like a song when we were young.
1: Mun Forward Extra 88.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Feel the vibe And let the music take the lead Man Forward Extra Music non-stop

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092 424 9996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online MumFord.com

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn it on
2: Oh yeah
0: And let the hits keep rolling Man Forward Extra Music non-stop

0: ก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com No filler, just killer hits. Woo! Mun Forward Extra. Music non-stop.

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Manforward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Hit after hit. Zero skips, all energy. Manforward Extra. Music non-stop.

0: ากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: รักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: นิมมานซอย6
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: ที่อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

0: ลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีด

0: ียงใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวยาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
4: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
5: ้อ๋อยัง

มเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์@ MUN2010หรือโทร